0: สารที่ขาดไม่ได้สิ่งหนึ่งก็คือพริกค่ะพริกนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งพริกเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงในอาหารส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรที่เราปลูกเองขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะคะก็คือเป็นตัวชูโรงอีกแบบนึง
1: This dish that I've been hearing so much about is called lap platong, a spicy minced fish dish featuring the platong fish we caught earlier.
2: ทำไมถึงต้องใช้ปลานี้ครับ
0: เพราะว่าปลานี้มันจะเนื้อเนียนนุ่มนะคะแล้วก็มันเวลาตำเข้าเครื่องเนี่ยมันจะเข้ากันมันเข้ากับเครื่องที่เรามีทั้งหมดเป็นเมนูที่มันกำลังจะเดินหายไปเราก็เลยต้องรักษาเอาไว้อนุรักษ์เอาไว
1: ้ First the fish is minced into a paste then mixed with fermented fish and pounded
3: Oh so this is the fermented fish it smells a bit sour
0: หอมไหมคะ
3: Oh just use the juice
1: Dried chili flakes are added for tasteBased on one's aptitude for spice.
2: I do you want many?
3: Okay, let me taste first.
2: Okay. Let me put it in my
3: mouth. Oh, pet.
2: Pet. ใส่ไปแล้ว
3: More pet. More pet.
2: Ah, more pet. Pet. อีกเม็ดอีก
3: Okay.
2: ไปเลย
3: ขอบคุณครับ
1: Followed by a combination of toasted rice powder, shallots, and spring onions.
2: Okay. Yeah.Ooh, it's very good.
3: Because I'm hungry.
1: The paste is then wrapped in banana leaves and grilled for 5 to 10 minutes till it's cooked. Khun Khai also prepares an Isan staple carb, sticky rice.
0: แต่ถ้าคนอีสานถ้าถามว่านิยมกินอะไรก็จะเป็นข้าวเหนียวมากกว่าเนื่องจากว่าข้าวเหนียวเอาไปไหนมาไหนได้ด้วยสะดวกสบายสะดวกสบายทุกอย่างแล้วหยิบกินได้ง่ายด้วยที่สำคัญคือไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นๆเลยไม่ต้องหาช้อนหาจานอะไรเลยก็หมายถึงว่าเอาในกระติกข้าวได้เลย
3: Yeah yeah I think that's one of the important thing because sticky rice get put in my pocket and go
0: ใช่
3: yeah so it's very practical rice